0: ทีราตาโรทีลักษณ์ฝนเมืองอาวาลังยะทีลาภุมกัมภะสุทธะโรน
1: Wiani, suara yang terputus. Halo, Ibu Wiani. Ibu Wiani. Halo, Ibu Wiani, masih ada di Zoom? Halo. Naam.
0: Ulang.
1: Awalam yahdi lahum. Ayat 26.
0: Ayat 26.
1: Ya.
0: Awalam yahdi lahum.